สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพัฒน์ในครั้งนี้คุณชัยรัตน์ถมยาจะพาไปติดตามบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านภาษาแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นครับคุณชัยรัตน์บอกว่าเนื้อหาที่เรียนกันนั้นแม้แต่คุณชัยรัตน์ที่เป็นคนไทยยังไม่เคยเรียนลงลึกขนาดนี้มาก่อนนอกจากนั้นก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาญี่ปุ่นถึงเหตุผลที่มาเรียนภาษาไทยความยากง่ายในการเรียนซึ่งพวกเขาสามารถตอบคำถามเป็นภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วอีกสักครู่ไปติดตามกันครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะไปสังเกตการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่4แล้วก็นักศึกษาระดับปริญญาโทมีทั้งคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไรแล้วก็นักศึกษาญี่ปุ่นพูดภาษาไทยกันเก่งขนาดไหนไปดูกันครับ
2: ถ้าวิเคราะห์การและการลักษณะภาษาญี่ปุ่นเราต้องจำแนกคำกริยาค่ะเพราะการและการลักษณะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะกริยาค่ะ
3: ส่วนภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่เหมือนกับภาษาไทยนะครับมีการลักษณะที่มาจากคำนามเช่นโทโกโรดะหรือไซจูดะนะครับโทโกโรก็คือคำนามใช่ไหมครับหรือสถานที่นะครับ
4: คุณได้ไปถามไหมว่าลักษณะของภาษาทั่วโลกเนี่ย
1: ในวันนี้เราได้มาสังเกตการเรียนการสอนในวิชาการวิจัยภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์เบื้องต้นของอาจารย์สุนิสาวิทยาปัญญานนท์ในวันนี้นักศึกษาได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์จากบทความเชิงวิชาการโดยครั้งนี้เป็นเรื่องของการลักษณะแต่คำว่าการลักษณะสำหรับผมที่ไม่ได้เรียนมาทางภาษาศาสตร์ก็เริ่มงงแล้วนะครับว่าหมายความว่าอะไรลองไปค้นดูก็ได้คำตอบว่าหมายถึงลักษณะของการเกิดขึ้นหรือลักษณะของเหตุการณ์การปรากฏหรือการดำเนินไปของปรากฏการณ์ของการกระทำหรือสภาพของกิริยาฟังดูแล้วก็ยังยากอยู่ดีนะครับผมได้พูดคุยกับนักศึกษาญี่ปุ่น2คนคือคุณโชจิยูกิที่มีชื่อภาษาไทยว่ารุ่งโรจน์และคุณคามิโอมาจิโกะที่มีชื่อภาษาไทยว่าตามฝันไปพูดคุยกันว่าทำไมถึงเลือกมาเรียนภาษาไทยในเชิงลึกแบบนี้ครับถามหน่อยว่าทำไมถึงเลือกที่จะเรียนภาษาไทย
3: สมัยมัธยมนะครับผมเป็นคนชอบเรียนภาษาอยู่แล้วก็เลย อยากมามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศแล้ว เมื่อสอบนะครับก็จะต้องเลือกภาษาที่จะเอกนะครับแล้วผมอยากอุตสาเข้ามามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็อยากเรียนภาษาที่แบบไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว เมื่อได้ยินภาษาไทยเป็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าสวยมากก็เลยตัดสินใจ เรียนภาษาไทยครับ
1: ตอนที่ตัดสินใจเรียนภาษาไทยเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยมาก่อนหรือเปล่าครับ
3: ครับได้ยินว่าคนไทยใจดีมากอาหารไทยอร่อยมากอย่างนี้ครับ
1: แล้วน้องตามฝันแล้วครับ
2: ค่ะหนูก็เคยเห็นภาษาไทยที่ร้านอาหารไทยค่ะแล้วก็เห็นตัวอักษรภาษาไทยแต่อ่านไม่ออกค่ะก็เลยสนใจว่าภาษาไทยแล้วก็อยากอ่านดูค่ะ
1: ตอนที่เห็นตัวอักษรภาษาไทยรู้สึกยังไงครับตอนที่เห็น
2: ก็ก็รู้สึกว่าอันนี้จริงๆอักษรคือไม่แน่ใจว่าคืออ่านยังไงหรือว่ามีใครอ่านได้หรอแบบนี
1: ้ลุงโรจน์ล่ะครับตอนเห็นตัวอักษรไทยเป็นไงบ้างคร
3: ับ น่ารักมากเลยครับ
1: ตรงไหนน่ารัก
3: มีกลมๆแบบอะไรอย่างนี้น่ารักมากไม่เหมือนคันจินะครับน่ารัก
1: แล้วพอเราได้มาเรียนภาษาไทยแล้วตอนนี้คืออยู่ปี4ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: อะไรที่คิดว่าภาษาไทยคือมีคนบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะยากลุงโรจน์เห็นด้วยไหมกับคำพูด
3: เห็นด้วยครับ ดยเฉพาะออกเสียงนะครับมีวรรณยุกต์นะครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นไม่มีก็เลยต้องเสียงยังยากอยู่ครับ
1: แต่ที่ลุงโลดพูดอย่างนี้แบบว่าพูดชัดมากฝึกยังไงครับ
3: ฝึกมากๆแค่นี้ครับไม่มีอะไรวิธีพิเศษเลย
1: แล้วฝึกกับใครหรือว่ายังไงครับมีวิธีฝึกของตัวเองยังไง
3: คนเดียวครับ
1: คนเดียว
3: ครับดู YouTube อยู่โทรทัศน์อะไรอย่างนี้ของไทยแล้วพูดตามครับ
1: ตามฝันแล้วครับ
2: แล้วก็คิดว่าออกเสียงยากแล้วก็ฟังก็ยากค่ะเพราะว่าคนไทยพูดเร็วกว่าอะไรนะคือซีดีหรือว่าคือภาษาไทยที่เคยเรียนก็คือออกเสียงชัดแล้วก็พูดช้าๆแต่คนไทยจริงๆพูดเร็วมากค
1: ่ะทั้งสองคนนี้ได้เคยไปเมืองไทยไหมครับ
3: ครับเคยครับ
1: ลงรถไปยังไงครับไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรครับ
3: ไปเที่ยวแล้วก็ไปเรียนครับไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อ๋อนานไหมครับไปเรียนนานไหมเอ่ย
3: ประมาณ1ปีครับ
1: 1ปีเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์การเรียนที
3: ่ก็สนุกมากนะแต่ยากด้วยนะคร
1: ับ ภาษาไทยที่เวลาที่เราเรียนในห้องเรียนที่นี่แล้วพอไปเจอกับภาษาไทยที่คนไทยเนี่ยก็พูดกันจริงๆเพื่อนๆพูดกันที่จุฬานี่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ไม่เหมือนเลยนะครับโดยเฉพาะภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่เข้าใจเลย
1: มีคำไหนไหมที่เราชอบภาษาวัยรุ่น
3: จะไม่ได้แ
1: ล้วตามฝันแล้วครับได้เคยไปไหมเมืองไทยครับ
2: เคยไปค่ะได้ไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ผ่านคนไทยพูดภาษาไทยแล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่หนูชอบคำว่าฟินฟินค่ะ
1: ฟิน
2: ค่ะชอบบอกฟินฟิน
1: ไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยคือเชียงใหม่ก็จะมีภาษาท้องถิ่นด้วยเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ได้ฟังภาษาท้องถิ่นของเชียงใหม
2: ่ค่ะเคยฟังแต่ไม่เข้าใจไม่เหมือนกับภาษาไทยภาษากลางหรือภาษาไทยที่เราเคยเรียนค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเพื่อนๆสอนใช่ไหมสอนภาษาก็อู้กำเมือง
2: ค่ะเพื่อนสอนอะไรนะคือลำคำว่าลำค่ะคืออร่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรนะแต่ตอนที่เพื่อนพูดภาษากำเมืองนะคะก็เพื่อนก็พูดแต่กำเมืองไม่คือผสมกับภาษากลางค่ะก็เลยไม่เข้าใจเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแต่ก็ได้มีประสบการณ์ได้ฟังที่เชียงใหม่ลุงโรจน์ครับได้มีประสบการณ์ในการฟังภาษาถิ่นของเมืองไทยบ้างไหมครับ
3: ครับเมื่อไปเที่ยวที่อีสานนะคะเจ้าของร้านพูดอีสานเลยก็เลยไม่เข้าใจครับ
1: ได้ไปอีสานได้ฟังภาษาอีสาน
3: ใช่ครับ
1: นะครับนี่พอเรียนปี4แล้วเนี่ยเรียนภาษาไทยแล้วคิดว่าจะนำภาษาไทยเนี่ยไปใช้มีแผนในชีวิตอย่างไรต่อไปครับในอนาคต
3: ผมอยากจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทครับแล้วอยากวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทยครับเชิญภาษาศาสตร์
1: ก็คือวางแผนไว้ต่อไปอาจจะเป็นอาจารย
3: ์ครับ
1: อ๋อหรอครับตามฝันแล้วครับ
2: หนูก็อยากศึกษาระดับปริญญาโทด้วยค่ะแต่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าในอนาคตก็อยากใช้ภาษาไทยค่ะ
1: เราได้สัมผัสภาษาอยู่ที่ญี่ปุ่นอาจจะได้เคยกินอาหารไทยในญี่ปุ่นทีนี้พอได้ไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆในเมืองไทยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
3: อะไรแล้วครับผู้เรียนเขาเรียน
1: ครับตอนที่ไปอยู่ที่เมืองไทยเนาะไปเรียนที่เมืองไทยมา1ปีเนี่ยเรามีความรู้สึกกับการชีวิตของคนไทยที่ไปสัมผัสจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็สนุกมากเลยนะครับคนไทยเป็นคนใจดีแล้วถ้าชาวต่างชาติแบบผมพูดภาษาไทยคนไทยก็ชมว่าเก่งมากเลยแล้วมีเขาเคยมีประสบการณ์ว่าเจ้าของร้านให้อาหารฟรีๆครับ
1: เพราะรู้ว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็พูด
3: ภาษาไทยคนนั้นใจดีใจแล้วให้อาหารฟรีๆครับ
1: แล้วไปอยู่ปีหนึ่งนี้กับเพื่อนๆนี่เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคนไทย
3: ยังไงนะครับ
1: เพื่อนของคนไทยที่ตอนที่ไปเรียนที่เมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับต่างกับคนญี่ปุ่นไหมอะไรไหมในชีวิตในมหาวิทยาลัย
3: ก็เหมือนกันแต่ว่ามีจุดแตกต่างกันด้วยนะครับคนไทยมีน้ำใจมากกว่าคนญี่ปุ่นนะครับเลยถ้ามีอะไรที่ลำบากก็ช่วยมาตลอดนะครับ
1: ตามฝันแล้วครับไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ชีวิตในเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างตอนที่ไปเรียน
2: สนุกมากค่ะคิดว่าคนไทยดูแลเพื่อนมากกว่าคนญี่ปุ่นก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เพื่อนนะรู้สึกว่าเพื่อนต้านก็ช่วยหนูแล้วก็หนูก็อยากช่วยถ้ามีอะไรก็อยากช่วยเพื่อนด้วยแบบนี
1: ้เด็กไทยขยันไหมเท่ากับคนญี่ปุ่นไหมในมหาวิทยาลัย
2: ก็ขยันแต่ไม่เหมือนนักศึกษาคนญี่ปุ่นค่ะก็จริงๆมีนักศึกษาคนไทยที่เล่นเกมในห้องเรียนด้วยแต่จริงๆขยันค่ะถ้าคือมีช่วงที่ช่วงสอบหรืออาทิตย์ที่มีสอบก็ทุกนักศึกษาคนไทยทุกคนเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างแบบอะไรนะคืออย่างจริงใจแล้วก็คิดมาขยัน
1: ที่จุฬาเป็นไงบ้างครับพงศ์โรจ
3: น์ก็แล้วแต่คนนะครับมีคนขยันมากๆแต่ว่ามีคนขี้เกียจมากๆด้วยมาช้ามาสายตลอดก็มีแต่ว่ามีคนที่ขยันแบบเรียนตลอดเลยก็มีนะครับ
1: คือทั้งรุ่งโรจน์ทั้งตามฝันเนี่ยก็คือเรียนภาษาไทยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้นี่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มรู้อะไรเกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมไหมในความรู้สึกของเรา
3: น่าจะมีซีรีส์ไทยแล้วก็อาหารไทยก็นิยมกันขึ้นนะครับก็เลยมีคนนิบแล้วก็มีคนที่ไปเที่ยวที่ไทยก็มีเยอะขึ้นก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมากขึ้นครับ
1: ตามฝันแล้วครับคิดว่าไงครับ
2: หนูก็คิดว่าช่วงนี้คนญี่ปุ่นสนใจไทยหรือว่าชอบไปเที่ยวไทยค่ะภาษาญี่ปุ่นมีคำว่าไทนุมะนะคะก็หมายถึงแสดงว่าคนญี่ปุ่นสนใจในละครในซีรีส์ไทยมากค่ะ
1: แล้วตอนที่ไปอยู่เนี่ยเพื่อนๆดูเหมือนว่าคนไทยนี่ก็มาเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะแล้วเขาเพื่อนๆเขาสนใจอะไรในญี่ปุ่นเขาคุยกับลุงรู้ว่าอย่างไรบ้างครับ
3: ก็คือหิมะแล้วก็ดอกซากุระนะคร
1: ับนั่นก็สิ่งที่เขาสนใจตามฝันแล้วครับเพื่อนๆว่าไงบ้าง
2: ก็หนูก็ตกใจว่าคนไทยรู้จักฮอกไกโดมากมากค่ะเพราะว่าเหมือนกับลุงรอบอกแล้วนะคะก็คนไทยอยากดูหิมะหรือว่าคนไทยรู้จักฮอกไกโดเป็นอะไรนะคือที่เมืองไทยมีรสนมฮอกไกโดใช่ไหมคะก็เลยทุกคนรู้จักโตเกียวแล้วก็ฮอกไกโด
1: นั่นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าประหลาดใจมารู้จักฮอกไกโดเยอะนะครับโอเคขอบคุณทั้งของคนมากนะครับขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณคร
6: ับ ขอบคุณครับ
0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้เราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าโยโรโคบิโนทาเนะหรือเมล็ดพันธุ์แห่งความยินดีผลงานของยูกิศิลปินเดี่ยวโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่านำเมล็ดพันธุ์แห่งความยินดีที่เราเผลอมองข้ามมาฟูมฟักไว้ในผืนดินอันอบอุ่นกันเราถูกกระแสพัดพาไปเราหมดเรี่ยวแรงลงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังพาเราเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan